0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ช่วงนี้กระแสของ longevity กำลังมาแรงนะคะอยากรู้ไหมว่ามันหมายถึงอะไร longevity นี่ไม่ได้หมายถึงการมีอายุยืนยาวแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่จริงๆคือการมีอายุยืนยาวแบบยังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ค่ะลองนึกภาพดูคนอายุ80ที่ยังแข็งแรงเดินเที่ยววิ่งได้ตีกอล์ฟได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกหลานได้นี่ละค่ะเป้าหมายของ longevity ที่แท้จริงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยากมีอายุ100ปีแบบติดเตียงไงแต่เราอยากจะมี health spanหรือว่าช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดีให้ยาวที่สุดนะคะดังนั้นเริ่มต้นง่ายๆค่ะออกกำลังกายนอนให้เพียงพอกินอาหารที่ดีต่อร่างกายลดความเครียดแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อเอาไว้ตั้งแต่วันนี้นะคะจำเอาไว้ค่ะว่า longevity ไม่ได้เพิ่มแค่จำนวนปีในชีวิตแต่มันคือการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกปีที่เรายังอยู่ได้ค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: And we'll be right back with more hits.
1: เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

แยกกรีนคัมกำลังจะกลายเป็นญี่ปุ่นอีกครั้งวันนิมานและติงพาร์คชวนสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่งานทานามาตะมัตสึริครั้งที่4เทศกาลแห่งดวงดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีชมการแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นสนุกกับเกมงานวัดชมตำโมจิสดพร้อมแจกฟรีอร่อยกับยาไตสตรีทฟู้ดแฮมบากุแลบและโทเมโตมัชชาบา28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้บ่าย3ถึง4ทุ่มที่วันนิมานและติงพาร์คสนับสนุนโดยซาโต้อร่อยซ่าสดชื่นโลแคล

0: ทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9นาฬิกา0นาที0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับสถาบันนิติเวชวิทยายืนยันผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเพิ่มเป็น33รายขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงอำนวยความสะดวกครอบครัวผู้สูญเสียต่อเนื่องส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบด้านทัพฟ้าขาวอาร์เจนตินาเฉือนชนะสิงโตคำรามอังกฤษช่วงทดเจ็บเข้าไปป้องกันแชมป์ฟุตบอลโลก2026พบทีมชาติสเปนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบและพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวโดยข้อมูลล่าสุดเช้าวันนี้ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น33รายหลังผู้บาดเจ็บสาหัสหรือกลุ่มสีแดงเสียชีวิตเพิ่มอีก6รายโดยรายล่าสุดเป็นนักร้องนำวงดนตรีทศกัณฐ์ขณะเดียวกันมีญาติผู้เสียชีวิตเดินทางมาเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมหรือ DNA ครบแล้ว30ครอบครัวส่งผลให้สามารถพิสูจน์และยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตได้ครบทั้ง32รายและเจ้าหน้าที่ยังคงอำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวผู้สูญเสียอย่างต่อเนื่องส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานยังอยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงทางนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกที่สน.พหลโยธินตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับแจ้งความคืนทรัพย์สินของผู้เสียหายและอำนวยความสะดวกแก่ญาติของผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับผลกระทบพร้อมยืนยันว่าจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามกฎหมายต่อกันที่ทัพฟ้าขาวอาร์เจนตินาเฉือนชนะสิงโตคำรามอังกฤษช่วงทดเจ็บเข้าไปป้องกันแชมป์ฟุตบอลโลก2026พบทีมชาติสเปนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคู่ที่2เมื่อคืนที่ผ่านมาทีมชาติอาร์เจนตินาพลิกสถานการณ์จากตกเป็นฝ่ายตามหลังทีมชาติอังกฤษ0ประตูต่อ1จากประตูของแอนโทนีกอร์ดอนนาทีที่55ก่อนฮึดยิง2ประตูช่วงท้ายเกมจากเอนโซ่เฟอร์นันเดสนาทีที่85และประตูชัยจากลาวตาโรมาร์ติเนสช่วงทดเจ็บนาทีที่90บวก2พาอาร์เจนตินาเฉือนชนะอังกฤษ2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเข้าไปป้องกันแชมป์ฟุตบอลโลก2026พบทีมชาติสเปนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนก่อให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศรายภาคโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เพิ่งจะผ่านสิ้นเดือนมิถุนายนมาลองเปิดแอปธนาคารดูสิครับมีดอกเบี้ยเข้าไหมถ้ามีนั่นแหละครับคือจังหวะที่ธนาคารคิดให้คุณปีละ2ครั้งนั่นก็คือสิ้นเดือนมิถุนายนกับสิ้นเดือนธันวาคมแต่วิธีคิดดอกเบี้ยของแต่ละบัญชีมันจะต่างกันนะครับออมทรัพย์ธรรมดาคิดดอกเบี้ยทุกวันครับตามยอดที่มีอยู่แล้วสะสมไปเรื่อยๆจนถึงวันที่จ่ายถอนก่อนยังไงก็ยังได้ดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงไม่ได้หายไปไหนส่วนฝากประจำไม่ต้องรอ2รอบแบบนั้นนะครับแต่ดอกเบี้ยจะเข้าทีเดียวตอนที่ครบกำหนดสัญญาและกับอัตราที่สูงกว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าถอนก่อนครบกำหนดเงื่อนไขแต่ละธนาคารเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันบางแห่งจะให้แค่อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์แทนหรือบางแห่งฝากไม่ถึง3เดือนก็จะไม่ให้เลยครับก่อนจะเลือกว่าจะฝากประเภทไหนลองถามตัวเองก่อนนะครับว่าเงินก้อนนี้มีโอกาสจะใช้ก่อนครบกำหนดไหมคำตอบนั้นแหละครับที่จะบอกว่าฝากแบบไหนเหมาะกับคุณมากกว่ากัน
0: MoneyForward Extra Smart Money

0: โฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: คารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: Run Forward Extra We play all the hits Hit music

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: ษาทั่วไป line@mr.clinic
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานย้ำคุมราคาน้ำมันใกล้ชิดใช้กลไกโรงกลั่นกองทุนน้ำมันพยุงราคาหน้าปั๊มไม่ขึ้นหรือลงเร็วตามราคาตลาดโลกยืนยันมีน้ำมันสำรองเพียงพอไม่ขาดแคลนสักครู่มาติดตามครับ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
4: กรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
5: ายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศภายหลังราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางว่าแม้ราคาน้ำมันโลกจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแต่ไทยยังใช้มาตรการบริหารราคาผ่านการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นควบคู่กับการใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อราคาขายปลีกหน้าสถานีและลดความผันผวนของราคาน้ำมันในประเทศนายเอกนัทยืนยันว่ากระทรวงพลังงานจะติดตามและประเมินสถานการณ์เป็นรายวันเพื่อให้การปรับราคาน้ำมันเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ปรับขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็วตามทิศทางตลาดโลกพร้อมระบุว่าการพิจารณาปรับราคาจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละวันนอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังบริหารจัดการด้านอุปทานควบคู่กันโดยยืนยันว่าปริมาณน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปสำรองของประเทศไทยยังอยู่ในระดับเพียงพอจึงมั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำมันและจะยังคงบริหารราคาให้สอดคล้องกับกลไกตลาดอย่างเหมาะสมปัจจุบันรัฐบาลใช้กลไกนำเงินจากโรงกลั่นวงเงิน 1,500 ล้านบาทมาช่วยลดราคาน้ำมันหน้าปั๊มขณะที่ช่วงก่อนหน้านี้ที่ราคาน้ำมันปรับลดลงแทบไม่ได้ใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเลยต่อกันที่ข่าวต่างประเทศครับอิหร่านขู่ปิดเส้นทางขนส่งพลังงานเพิ่มเติมหลังสหรัฐยังไม่หยุดการโจมตีขณะที่ช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงถูกปิดต่อไปสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านหรือ IRGC แถลงว่าช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงถูกปิดต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยุติการกระทำอันก้าวร้าวนอกจากนี้คำขู่ว่าจะปิดช่องทางการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในภูมิภาคอื่นๆเพิ่มเติมและเตือนสหรัฐควรเตรียมรับมือกับการปิดเส้นทางส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอื่นๆที่เอื้อผลประโยชน์ให้แก่สหรัฐและพันธมิตรด้วยโดยก่อนหน้านี้อิหร่านเคยออกมาขู่ว่าพวกเขาจะปิดช่องแคบบับเอลมันเดฟซึ่งเชื่อมทะเลแดงกับอ่าวเอเดนซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียและเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือที่มีความสำคัญต่อการค้าโลกคำเตือนดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่กองบัญชาการกลางกองทัพสหรัฐหรือเซนคอมแถลงว่าทางกองทัพได้ดำเนินการโจมตีอิหร่านด้วยโดรนทางอากาศและทางเรือเมื่อเช้าวันพุธที่ผ่านมาทางนี้สหรัฐกับอิหร่านกลับมายิงอาวุธตอบโต้กันอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ก่อนหลังจากมีรายงานว่าอิหร่านโจมตีเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซทำให้สหรัฐเปิดฉากโจมตีโดยอ้างว่าทำเพื่อทำลายขีดความสามารถในการโจมตีเรือของอิหร่านขณะที่อิหร่านเองก็ตอบโต้ด้วยการโจมตีทรัพย์สินทางทหารของสหรัฐในประเทศอ่าวอาหรับในช่วงหลายวันที่ผ่านมาปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
6: กระทรวงมหาดไทยเตือนประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยอาชญากรรมออนไลน์หลังพบกลุ่มมิจฉาชีพแฝงตัวอยู่ในเกมออนไลน์หลอกลวงให้ผู้เล่นโอนเงินโดยอ้างการเติมเงินซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนไอเทมภายในเกมหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยหรือถูกหลอกลวงควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด
8: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88Online, monthforward.com. No filler, just killer hits. Month Forward Extra, music non-stop.

0: Fun Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนเครียดสะสมทำให้แก่เร็วจริงหรือไม่คำตอบคือจริงค่ะและไม่ใช่แค่รู้สึกแก่นะคะแต่ร่างกายแก่เร็วขึ้นจริงในระดับเซลล์เลยเพราะเมื่อเราเครียดเรื้อรังนะคะร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายอย่างเรื้อรังเพิ่มการเกิดสารอนุมูลอิสระและเร่งการเสื่อมของเซลล์และการทำลายเซลล์ผลที่เห็นได้ชัดคือหน้าโทรมผิวหมองใจสั่นนอนหลับยากไขมันสะสมง่ายอ้วนง่ายภูมิคุ้มกันลดลงติดเชื้อง่ายขึ้นป่วยง่ายขึ้นสมองล้าสมาธิแย่ความจำลดลงค่ะพูดง่ายๆก็คือว่าความเครียดเรื้อรังนั้นนะคะเปรียบเหมือนการเหยียบคันเร่งค่ะทำให้ร่างกายเสื่อมเร็วขึ้นดังนั้นถ้าจะให้ดีต้องมันสังเกตว่าคนในบ้านของเราเครียดหรือไม่นะคะหลายครั้งค่ะพวกเขาอาจตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรแต่แท้จริงร่างกายบันทึกไว้หมดแล้วค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศในการบริหารจัดการความเครียดในครอบครัวนะคะเช่นชวนกันเดินเล่นคุยกันหลังอาหารชวนกันทำสมาธิค่ะจำไว้ว่าการชะลอวัยนั้นไม่ใช่แค่การใช้ครีมหรือว่าการกินวิตามินนะคะแต่คือการรู้ทันความเครียดและบริหารจัดการความเครียดให้เป็นค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
3: live.manforward.extra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: วินทรีซิตี้รีสอร์ทเราพร้อมให้บริการค่ะวินทรีซิตี้รีสอร์ทใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook วินทรีซิตี้รีสอร์ทเชียงใหม่มาเที่ยวเชียงใหม่ต้องพักที่วินทรีซิตี้รีสอร์ทนะคะ
2: Month Forward Extra We play all the

0: วังตาลโทร0910787777
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

บวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตนเลสไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับกระทรวงอุตสาหกรรมเพิ่มมาตรฐาน EV เป็นสินค้าควบคุมยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคหนุนผู้ผลิตเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศขณะที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น50บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 65,050 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ในชีวิตเรามีรักหลายแบบทั้งรักที่ให้พลังกับเราและรักที่เรายินดีทุ่มเทเพื่อเขาครอบครัวเพื่อนงานหรือแม้แต่คนที่อยู่ข้างๆเราใช้พลังไปกับทุกความรักแต่หลายครั้งเรากลับลืมเติมพลังให้ตัวเองรักที่สำคัญที่สุดอาจต้องเริ่มจากรักตัวเองเพื่อให้เรามีพลังดูแลทุกความรักมั่นใจใช้ชีวิตทำสิ่งที่รักไปให้นานที่สุด Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิต
3: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือกมอมีมติเห็นชอบให้ผลิตภัณฑ์และระบบที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV อีก5รายการเป็นสินค้าควบคุมได้แก่ที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบพกพาตู้ชาร์จไฟฟ้า AC ตู้ชาร์จไฟฟ้า DC Fast Charger รวมถึงมาตรฐานการป้องกันผู้โดยสารเมื่อเกิดการชนจากด้านข้างและด้านหน้าเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้ครอบคลุมทั้งตัวรถอุปกรณ์การชาร์จและโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม EV ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคนักลงทุนและผู้ผลิตนายวราวุฒิกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันประเทศไทยกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับ EV แล้ว214มาตรฐานและมีสินค้าควบคุม6มาตรฐานโดยมาตรฐานใหม่ทั้ง5รายการจะทยอยมีผลบังคับใช้ในช่วงปี 2570-71เพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลลดความเสี่ยงจากสินค้าไม่ได้มาตรฐานและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศขณะที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น50บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 65,050 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 64,050 บาทขายออกบาทละ 64,250 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 62,762 บาท40สตางค์ขายออกบาทละ 65,050 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น50บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังคงมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลางทำให้มีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันเจ้าแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรเส้นทางเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: สำหรับ Longevity Trend ในปี2026นี้นะคะเทรนด์แรกต้องขอแนะนำ Exercise Snacks ค่ะไม่ได้หมายถึงการกินขนมนะคะแต่หมายถึงการออกกำลังกายทีละสั้นๆ 1-5 นาทีแต่หลายๆรอบต่อวันค่ะเช่นการเดินขึ้นบันไดเดินหลังอาหารสัก 5-10 นาทีหรืออาจจะ Squat ระหว่างการทำงานก็ได้นะคะเทรนด์ที่2คือ Zone 2 Training ค่ะเป็นการคาร์ดิโอเบาๆเช่นเดินเร็วเดินชันวิ่งชิลปั่นจักรยานเอาที่แบบยังพูดคุยได้ค่ะนี่คือการลงทุนให้หัวใจแข็งแรงและเทรนด์สุดท้ายก็คือการ recovery ค่ะเมื่อก่อนเน้นซ้อมหนักอย่างเดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ต้องควบคุมคุณภาพการนอนให้ดีมีการไปทำ ice bath นะคะมีการจัดการเรื่องของความเครียดนะคะสรุปง่ายๆ longevity trend ในปีนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องของการอายุยืนแต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเป็นอายุยืนแบบมีคุณภาพด้วยค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

บุ๊กถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซึ้งชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: Facebook B & T Make Home
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: Facebook BNT Make Home
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: Now we support Connect. ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra.

งนี้นะครับ Hit the Wall จาก Gracie Abram นั่นเองนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของนาวีสัมพันธ์ Connect Man Forward Extra นะครับวันนี้แหมเสียงอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับ DJ Bo มาดูแลแทน DJ J พัสวัตร1วันกันละกันนะครับเช่นเคยฮะเจก็จะมีแบบว่าข่าวสารที่น่าสนใจของเชียงใหม่มาเล่าสู่กันฟังในช่วงนี้ใช่ป่ะวันนี้ผมมีงานดีๆนะครับที่ไม่อยากจะให้พลาดเลยนะครับงานชื่อว่า Sweet and Craft Daysครั้งที่2นะครับชวนเดินชิมของอร่อยนะฮะพร้อมช็อปงานคราฟสุดน่ารักเลยใครที่กำลังมองหานะครับที่ท่องเที่ยวในช่วงวันที่16 17กรกฎาคมนี้นะครับวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการรวมร้านเบเกอรี่โฮมเมดนะครับขนมหวานเครื่องดื่มแล้วก็สินค้าดรักคราฟนะฮะจากผู้ประกอบการท้องถิ่นเอาไว้ที่งานนี้นอกจากจะได้เดินซื้อของทำมือนะครับที่มีเอกลักษณ์แล้วเนี่ยยังภายในงานยังมีเวิร์กช็อปให้ทดลองทำงานฝีมือด้วยนะมุมถ่ายรูปสวยๆเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยนะครับไม่ว่าจะมาเป็นครอบครัวคู่รักหรือว่าสายคาเฟ่ที่ชอบหาของแปลกใหม่มาได้เลยนะครับงานจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเย็นเลยเข้าชมฟรีตลอดงานนะครับอ่ะไปกันได้เลยนะ 16-17 กรกฎาคมนี้นะครับที่จริงใจมาร์เก็ตนั่นเองนะครับ

ดท้ายในช่วงเวลาของนาวีสัมพันธ์คอนเน็กต์มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้านะครับกับงาน Japan Food Festival 2026นะฮะก็ยกญี่ปุ่นมาไว้ที่เชียงใหม่นะครับอยู่ใน Central Fest เลยนะครับจริงๆงานเขาเริ่มตั้งแต่11มาละนะฮะจะหมดเขตก็คือ20กรกฎาคมนี้10โมงเช้าถึง3ทุ่มนะฮะไปได้เลยใครที่ชอบญี่ปุ่นนะฮะอาหารญี่ปุ่นก็มาเพียบเลยซูชิซาซิมิซา

0: ราเมงทาโกยากิอาหารหวานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเครื่องดื่มจากญี่ปุ่นอย่างงี้นะก็ยังมีงานตกแต่งสถานที่นะครับเป็นญี่ปุ่นด้วยมุมถ่ายภาพต่างๆนะครับกิจกรรมมากมายก็ลองแวะไปดูแล้วกันนะครับอีกหนึ่งงานดีๆที่ไม่อยากจะให้พลาดกันนะครับส่วนชั่วโมงหน้านะฮะผมวางเพลงไว้มีเพลงนี้นะซูเปอร์ฟรีกี้เกิร์ลนิกกี้มินาจนะฮะMidnight Sun ด้วยนะฮะจากซาร่าลาซันเกริ่นไว้2เพลงนี้ก่อนก็แล้วกันหลังข่าวเดี๋ยวมาเจอกันในชั่วโมงหน้านะครับอ่ะส่วนผมดีเจโบไปก่อนแล้วดูแลแทนเท่านี้แหละนะฮะเดี๋ยวตอนเย็นอยู่กับดีเจเจภัสวัตเหมือนเดิมไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ
1: Now is Pan Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits

SPS EV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เจคูริสเชียงใหม่โทร053 242 8888

0: LINE แม่ปิ่ง
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052 004 699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่ Facebook KC Clinic

0: ได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศักดิ์ครับสอนชนภาคหนึ่งโดยศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสมุทรปราการประสานในการช่วยเหลือเรือลากจูงพร้อมลูกเรือ2คนประสบเหตุเรือเครื่องยนต์ขัดข้องคลื่นพัดเกยตื้นในพื้นที่ทะเลจังหวัดสมุทรปราการสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShield ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
5: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: สอนชนภาคหนึ่งโดยศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสมุทรปราการประสานในการช่วยเหลือเรือลากจูงพร้อมลูกเรือ2คนประสบเหตุเรือเครื่องยนต์ขัดข้องคลื่นพัดเกยตื้นในพื้นที่ทะเลจังหวัดสมุทรปราการผู้สื่อข่าวมีรายงานครับ
7: ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคหนึ่งหรือสอนชนภาคหนึ่งโดยศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสมุทรปราการประสานการช่วยเหลือเรือลากจูง TB28 หลังได้รับแจ้งจากศูนย์ปฏิบัติการสอนชนภาคหนึ่งว่าเรือพร้อมลูกเรือ2คนประสบเหตุเครื่องยนต์ขัดข้องและมีน้ำเข้าตัวเรือเสี่ยงต่อการจมเหตุเกิดในทะเลบริเวณห่างจากฝั่งสถานีตากอากาศบางปูประมาณ 2.5 ไมล์จากเหตุการณ์ดังกล่าวศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสมุทรปราการจึงได้ประสานตำรวจน้ำในพื้นที่ส่งเรือตรวจการพร้อมกำลังพลเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความลำบากเนื่องจากสภาพคลื่นลมแรงก่อนที่ตำรวจน้ำจะจัดเรือรอน.58พร้อมกำลังพลสนับสนุนเพิ่มเติมจนสามารถลากเรือออกจากจุดเกยตื้นได้สำเร็จโดยลูกเรือทั้ง2คนปลอดภัยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือสูญหายทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นเหตุด่วนเหตุร้ายภัยทางทะเลสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนสอนชน1465หรือสายด่วนกองทัพเรือ1696ได้ตลอด24ชั่วโมงปรัชญาศิรินทร์พงษ์ปันแก้วรายงาน
4: ต่อที่กระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครอาสาพยาบาลชุมชน 7,256 คนทั่วประเทศพร้อมย้ำไม่ได้แทนพยาบาลหรืออสม.แต่เป็นกำลังเสริมของทีมสุขภาพสร้างความต่อเนื่องในการดูแลสุขภาพประชาชนนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแถลงเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่ออบรมเป็นอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพ.จำนวน 7,256 คนครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย76จังหวัดทั่วประเทศโดยจัดสรรตำบลละ1คนเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัด นี้จนถึง31 กรกฎาคม 2569ในวันและเวลาราชการโดยจ้างเหมาปีแรกเดือนละ 15,000 บาทสัญญา2ปีใช้งบประมาณ 1,400 ล้านบาทผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ที่สมัครหรือสถานที่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำหนดโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครอสพ.ไม่ได้เป็นการสร้างวิชาชีพใหม่และไม่ใช่การปฏิบัติงานทดแทนพยาบาลวิชาชีพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.หรือบุคลากรสาธารณสุขอื่นแต่จะทำหน้าที่เป็นกำลังเสริมของทีมสุขภาพเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการดูแลประชาชนโดยภารกิจหลักของอสพ.ได้แก่การเยี่ยมบ้านการสังเกตและติดตามอาการผู้ป่วยการบันทึกข้อมูลสุขภาพตามแผนการดูแลการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคการติดตามให้ผู้ป่วยมารับบริการตามนัดและใช้ยาตามคำสั่งแพทย์รวมถึงการประสานส่งต่อเมื่อพบสัญญาณอันตรายปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
8: อย.เตือนประชาชนควรตรวจสอบบนหมดอายุและสภาพยาก่อนใช้ทุกครั้งส่วนยาที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพไม่เพียงแค่ลดประสิทธิภาพการรักษาแต่ยังอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ควรตรวจสอบบนหมดอายุทุกครั้งก่อนใช้สังเกตลักษณะของยาหากสีกลิ่นหรือเนื้อยาเปลี่ยนหยุดใช้ทันทีและควรเก็บยาให้ถูกวิธีตามฉลากคัดแยกยาที่หมดอายุและนำไปทิ้งที่สถานพยาบาลใกล้บ้านอย่างปลอดภัยและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Money Forward Extra Smart Money
1: แม้ยอดเงินในบัญชีจะบวกขึ้นทุกปีแต่เงินของคุณอาจจะกำลังลดลงอยู่ก็ได้เงินเฟ้อไม่ได้ขึ้นทุกปีนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยมีแนวโน้มบวกสะสมครับของจะแพงขึ้นเรื่อยๆโดยภาพรวมเงินที่ทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยจึงซื้อของได้น้อยลงโดยไม่รู้ตัวดูตัวอย่างง่ายๆครับฝากออมทรัพย์ได้ดอกเบี้ย 0.5% แต่เงินเฟ้อปี2026เนี่ยอยู่ที่ 1.5 ถึง 2.5 ผลตอบแทนจริงจะติดลบ 1-2% ทันทีเงิน 100,000 บาทเหมือนกันแต่อาจจะมีค่าน้อยลงอยู่ที่ 98,000 บาทถึง 99,000 บาทก็ได้นะครับแล้วจะทำยังไงต่อดีก็แบ่งเงินเป็น2ก้อนก็พอครับก้อนแรกเนี่ยถือว่าเป็นเงินฉุกเฉินสามารถเอามาใช้ได้ภายใน 3-6 เดือนข้างหน้านี้เราจะเก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์ตามเดิมส่วนก้อนที่2ไม่ได้ใช้ในระยะสั้นก็สามารถเอาไปลงทุนหรือว่าไปฝากประจำดูผลตอบแทนที่มากกว่าเงินเฟ้อนั่นเองครับเรื่องการเงินไม่ได้มีแค่คำถามว่าจะหาเงินเพิ่มยังไงแต่มีคำถามที่สำคัญกว่าคือเงินที่เก็บไว้อยู่นั้นจะป้องกันไม่ให้หายไปเงียบๆได้อย่างไรครับ
0: Money Forward Extra Smart Money

0: พราะสุขภาพดีคุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให้ Absolute Health
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Man Forward Extra We play all the hits
3: Love me now he loves me He holds me tight then lets me go He loves me now he loves me He holds me tight

0: with us, and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: วังตาลโทร0910787777
1: เงินติดงานสะดุดความรักกุดสายมูถึงเวลามาเปิดดวงเปิดทางชีวิตรับครึ่งปีหลังกับวันมูเตลูครั้งที่2สักการะ4องค์เทพศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกจากอินเดียรวมพิธีอารติไฟแบบฉบับฮินดูโดยพราหมณ์อาจารย์รามและพิธีรวมมนตราเศรษฐีจากเทวสถานพระศิวพรหมนารายเชียงใหม่ยังมีหมอดูชื่อดังทั้ง4ศาสตร์และมูรูทเส้นทางแห่งความปังทริปพาไหว้พระวัดดังเชียงใหม่16-19กรกฎาคมนี้บ่าย 3:00 น.

0: ิมแอดไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 14:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับกรมการขนส่งทางบกสั่งการสำนักงานขนส่งจังหวัดตรวจเข้มรถบรรทุกต่างชาติที่วิ่งผิดเส้นทางข้ามแดน GMS อย่างต่อเนื่องหลังด่านตรวจจับรถบรรทุกจีนผิดกฎหมายที่ชุมพรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อะไรดีบุ๋ม

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
3: เกรเตอร์คาร์บอนสองสีเทา
2: คำเตือนในฉลากของใช้ยาน
4: ายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยถึงกรณีการบังคับใช้กฎหมายกับรถบรรทุกสินค้าข้ามแดนสัญชาติจีนที่กระทำความผิดฐานเดินรถออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาตตามข้อตกลง GMS ลักลอบวิ่งมาบรรทุกผลไม้ที่จังหวัดชุมพรซึ่งได้ดำเนินการยึดรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าสัญชาติจีนแล้วจำนวน5คันซึ่งเป็นรถที่ได้มีการขึ้นทะเบียนใช้สำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและมีการเดินทางผ่านด่านศุลกากรเชียงของจังหวัดเชียงรายในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาความคืบหน้าล่าสุดบริษัทชิปปิ้งดังกล่าวได้เข้าพบเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายซึ่งจากการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่ามีรถบรรทุกสัญชาติจีนที่วิ่งผิดเส้นทางเพิ่มอีก2คันเมื่อรวมกับกลุ่มที่ตรวจพบก่อนหน้านี้5คันจึงทำให้มีผู้ที่กระทำความผิดทั้งสิ้น7คันเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานนำรถทั้งหมดมารวมกันณตลาดจำหน่ายทุเรียนมรกตจังหวัดชุมพรนอกจากนี้ยังสืบทราบตัวพนักงานขับรถทั้งหมดแล้วโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรได้ร่วมตรวจสอบหลักฐานและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการเปรียบเทียบปรับพนักงานขับรถทั้งหมดแล้ว7คันเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกันนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดที่เกี่ยวข้องได้ติดตามและกำกับดูแลให้รถบรรทุกทั้งหมดเดินทางกลับเข้าสู่เส้นทางที่ได้รับอนุญาตตามความตกลงอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าให้กรมการขนส่งทางบกทราบเป็นระยะนอกจากนี้ยังได้กำชับสำนักงานขนส่งจังหวัดบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ตำรวจทางหลวงด่านศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างต่อเนื่องหากยังพบความพยายามในการฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและรายงานให้กรมการขนส่งทางบกทราบทั้งนี้เพื่อจัดระเบียบการขนส่งข้ามพรมแดนให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการขนส่งทั้งภายในและผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศพร้อมทั้งดูแลการขนส่งสินค้าทางถนนให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการดำเนินเรือและการเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตลิ่งว่าจากระดับน้ำลงต่ำสุดคำนวณโดยกรมทรัพยากรศาสตร์กองทัพเรือครับโดยท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:03 นที่ระดับ3เมตร13เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:17 นที่ระดับ1เมตร15เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:15 นที่ระดับ3เมตร30เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:05 นที่ระดับ13เซนติเมตรจังหวัดชลบุรีบริเวณอ่าวสัตหีบพัทยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:05 นที่ระดับ2เมตร91เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:25 นที่ระดับ48เซนติเมตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริเวณทะเลหัวหินน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:27 นที่ระดับ2เมตร71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:07 นที่ระดับ16เซนติเมตรและจังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:36 นที่ระดับ3เมตร50เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:55 นที่ระดับ71เซนติเมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรกินอาหารเสริมผิดลำดับเท่ากับกินทิ้งจริงหรือไม่คำตอบคือบางชนิดจริงบางชนิดไม่จริงค่ะเพราะอาหารเสริมแต่ละตัวดูดซึมไม่เหมือนกันเช่นวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะเช่น A D E K ควรกินพร้อมอาหารยิ่งเป็นอาหารที่มีส่วนของไขมันยิ่งดูดซึมได้ดีค่ะวิตามินที่ละลายในน้ำเช่นวิตามิน B และ C กินตอนไหนก็ได้ไม่ว่าจะท้องว่างหรือมีอาหารแต่ในบางคนการกินวิตามิน C ตอนท้องว่างจะรู้สึกระคายเคืองกระเพาะอาหารทำให้แสบท้องขึ้นมาได้แร่ธาตุเหล็กจะดูดซึมได้ดีเมื่อกินคู่กับวิตามินซีแต่แร่ธาตุเหล็กกับแคลเซียมไม่ควรกินพร้อมกันเพราะจะไปแย่งกันในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทำให้ไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ดังนั้นต้องพิจารณาให้ดีก่อนจะกินอาหารเสริมนะคะว่าจำเป็นหรือไม่และหากจะกินต้องพิจารณาต่อด้วยว่าจะกินอย่างไรกินเมื่อไหร่ถึงเหมาะสมเพราะถ้าหากกินผิดเวลาผิดคู่ค่ะอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: บางที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจFacebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ชื่อผม
1: เดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010หรือโทร092-424-9996
2: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
3: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรอนคอนบุรีครับกปช.เห็นชอบปฏิรูปโครงสร้างไฟฟ้าครั้งใหญ่ข้อไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มสิงหาคมนี้พร้อมเร่งส่งเสริมพลังงานสะอาดเพื่อจำหน่ายควบคู่การติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนขณะที่กระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดวันที่31 กรกฎาคมนี้เริ่มลงทุน100บาทรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
9: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
8: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
9: ฮีโร่เซฟเวิล
8: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
9: ว้ฮีโร่เซฟ
10: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
7: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
6: ายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกปช.ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งใหญ่ลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและรองรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดของประเทศมาตรการสำคัญได้แก่การกำหนดอัตราค่าไฟสำหรับบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือนโดยค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกจะมีอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยครอบคลุมประชาชนกว่า23ล้านครัวเรือนรวมถึงบ้านเช่าและผู้ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวคาดว่าจะเริ่มมีผลรอบบินเดือนสิงหาคมนี้หลังผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบเปิดตลาดซื้อขายไฟฟ้าสะอาดแบบเสรีหรือ Direct PPA เปิดโอกาสทุกภาคอุตสาหกรรมสามารถซื้อขายไฟสะอาดได้โดยตรงส่งเสริมการแข่งขันและเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานสะอาดควบคู่กับการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนโดยกำหนดราคารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินคืน2.20 บาทต่อหน่วยพร้อมจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จและมาตรการสนับสนุนด้านสินเชื่อเพื่อจูงใจให้ประชาชนผลิตไฟฟ้าใช้เองมากขึ้นพร้อมกันนี้กปช.ยังเห็นชอบให้เร่งทบทวนสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนที่ได้รับอัตราสนับสนุนพิเศษโดยให้การไฟฟ้าทั้ง3แห่งเจรจาปรับเงื่อนไขสัญญาและอัตรารับซื้อให้สอดคล้องกับต้นทุนปัจจุบันรวมถึงบริหารจัดการกำลังการผลิตไฟฟ้าส่วนเกินเพื่อนำรายได้กลับมาช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนในระยะยาวขณะที่กระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดวันที่31 กรกฎาคมนี้เริ่มลงทุน100บาทรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปีดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดครั้งแรกในวันที่31 กรกฎาคมนี้เพื่อเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนให้ประชาชนโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ร้อยละ 1.80 ต่อปีสำหรับพันธบัตรอายุ3ปีและร้อยละ 2.80 ต่อปีสำหรับพันธบัตรอายุ10ปีทั้งนี้ประชาชนสามารถเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่100บาทผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือจองซื้อผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่มที่พันบาทเพื่อประชาชนเข้าถึงการออมได้ง่ายสะดวกและทั่วถึงพร้อมกันนี้กระทรวงการคลังจะเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมพลัดในปี2569จำนวน2ครั้งครั้งละ 4,000 ล้านบาทพร้อมเตรียมเปิดจำหน่ายรอบถัดไปในเดือนกันยายนปี2569ปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
0: ำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนการรับฝากหิ้วสิ่งของไปต่างประเทศเสี่ยงติดคุกโดยกลลวงที่มิจฉาชีพมักใช้มี3รูปแบบได้แก่ปิดบังตัวสินค้าโดยปิดบังสิ่งของด้านในอย่างมิดชิดอ้างว่าเป็นของใช้ส่วนตัวซุกซ่อนแนบเนียนโดยนำสิ่งของผิดกฎหมายมาปะปนกับของใช้ทั่วไปและสุดท้ายใช้ความสัมพันธ์บีบบังคับอาศัยความสนิทสนมพูดกดดันหวังใช้ความเกรงใจเป็นเครื่องมือดังนั้นขอให้ประชาชนปฏิเสธการรับฝากสิ่งของจากบุคคลอื่นทุกกรณีหากไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างละเอียดทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ช่วงนี้กระแสของ Longevity กำลังมาแรงนะคะอยากรู้ไหมว่ามันหมายถึงอะไร Longevity นี่ไม่ได้หมายถึงการมีอายุยืนยาวแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่จริงๆคือการมีอายุยืนยาวแบบยังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ค่ะลองนึกภาพดูคนอายุ80ที่ยังแข็งแรงเดินเที่ยววิ่งได้ตีกอล์ฟได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกหลานได้นี่ละค่ะเป้าหมายของ Longevity ที่แท้จริงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยากมีอายุ100ปีแบบติดเตียงไงแต่เราอยากจะมี health span หรือช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดีให้ยาวที่สุดนะคะดังนั้นเริ่มต้นง่ายๆค่ะออกกำลังกายนอนให้เพียงพอกินอาหารที่ดีต่อร่างกายลดความเครียดแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อเอาไว้ตั้งแต่วันนี้นะคะจำเอาไว้ค่ะว่า Longevity ไม่ได้เพิ่มแค่จำนวนปีในชีวิตแต่มันคือการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกปีที่เรายังอยู่ได้ค่ะ
0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: เสิร์ช Brother Clinic เชียงใหม่
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสส

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 16:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนมตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวนกว่า 98,000 เม็ดสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShield คุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
10: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
11: Greater Carbon 2สีเทา
10: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: พลเรือตรีณรงค์เอ็มดีผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการข่าวนรขเขตนครพนมบูรณาการร่วมกับสถานีเรือธาตุพนมซุ่มเฝ้าตรวจบริเวณริมแม่น้ำโขงบ้านดอนนางหงอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมหลังได้รับแจ้งจากหน่วยข่าวว่าจะมีการลักลอบนำยาเสพติดจากสปป.ลาวข้ามมาส่งบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณดังกล่าวจนกระทั่งเวลาประมาณ 19:00 น.ชุดซุ่มเฝ้าตรวจได้ใช้กล้องตรวจการกลางคืนตรวจพบเรือกีบเพลายาวติดเครื่องยนต์จำนวน1ลำวิ่งมาจากสปป.ลาวทิศทางมายังฝั่งไทยบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านดอนนางหงตำบลดอนนางหงอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเมื่อเรือเข้าใกล้ฝั่งซึ่งห่างจากจุดซุ่มเฝ้าตรวจอยู่ประมาณ300 เมตรได้สังเกตเห็นคนในเรือโยนวัตถุขึ้นฝั่งจากนั้นเรือลำดังกล่าวได้ขับออกจากฝั่งมุ่งหน้าไปยังสปป.ลาวด้วยความรวดเร็วชุดซุ่มเฝ้าตรวจจึงได้ร่นระยะเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวและตรวจการรอคนมารับวัตถุดังกล่าวจนกระทั่งเวลา 20:00 น.ยังไม่มีผู้ใดมาบริเวณดังกล่าวชุดซุ่มเฝ้าตรวจจึงเข้าตรวจสอบบริเวณดังกล่าวพบเห็นเป็นกระสอบพลาสติกสีดำจำนวน1 กระสอบตรวจสอบเบื้องต้นภายในกระสอบพลาสติกสีดำบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าเจ้าหน้าที่จึงได้นำของกลางทั้งหมดกลับมายังบก.นรข.เขตนครพนมเพื่อทำการตรวจสอบโดยละเอียดผลการตรวจสอบกระสอบสีดำที่ตรวจยึดมาพบภายในบรรจุยาบ้าจำนวน16 แพ็คแพ็คละ3 มัดรวม48 มัดกับอีก1 ห่อพลาสติกรวมยาบ้าทั้งหมดจำนวนประมาณ 98,000 เม็ดจากนั้นจึงทำการบันทึกตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานและนำของกลางทั้งหมดส่งสถานีตำรวจภูธรหลักศิลาอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปมาต่อกันที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษเดินหน้าทดสอบวัคซีนอีโบลาในมนุษย์ภายหลังองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขทำให้มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษเดินหน้าทดสอบวัคซีนป้องกันโรคอีโบลาที่พัฒนาใหม่โดยจะเริ่มต้นทดสอบในมนุษย์หลังจากหน่วยงานกำกับดูแลของสหราชอาณาจักรอนุญาตให้ดำเนินการทดลองได้ซึ่งวัคซีนนี้คณะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเริ่มพัฒนาขึ้นเมื่อ8 สัปดาห์ก่อนและเป็นวัคซีนแรกจากทั้งหมด4 วัคซีนซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาที่เข้าสู่การทดลองทางคลินิกโดยกำลังรับสมัครอาสาสมัครและคาดว่าจะเริ่มให้วัคซีนเข็มแรกแก่ผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีในราชอาณาจักรภายในไม่กี่สัปดาห์หน้าปิดท้ายกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:33 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:34 น.ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 19:05 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:55 น.จุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:49 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:17 น. หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:50 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:58 นทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: just like this.
1: Mun Forward Extra 88.

0: Forward Extra Smart Money
1: เพิ่งจะผ่านสิ้นเดือนมิถุนายนมาลองเปิดแอปธนาคารดูสิครับมีดอกเบี้ยเข้าไหมถ้ามีนั่นแหละครับคือจังหวะที่ธนาคารคิดให้คุณปีละ2ครั้งนั่นก็คือสิ้นเดือนมิถุนายนกับสิ้นเดือนธันวาคมแต่วิธีคิดดอกเบี้ยของแต่ละบัญชีมันจะต่างกันนะครับออมทรัพย์ธรรมดาคิดดอกเบี้ยทุกวันครับตามยอดที่มีอยู่แล้วสะสมไปเรื่อยๆจนถึงวันที่จ่ายถอนก่อนยังไงก็ยังได้ดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงไม่ได้หายไปไหนส่วนฝากประจำไม่ต้องรอ2รอบแบบนั้นนะครับแต่ดอกเบี้ยจะเข้าทีเดียวตอนที่ครบกำหนดสัญญาและกับอัตราที่สูงกว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าถอนก่อนครบกำหนดเงื่อนไขแต่ละธนาคารเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันบางแห่งจะให้แค่อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์แทนหรือบางแห่งฝากไม่ถึง3เดือนก็จะไม่ให้เลยครับก่อนจะเลือกว่าจะฝากประเภทไหนลองถามตัวเองก่อนนะครับว่าเงินก้อนนี้มีโอกาสจะใช้ก่อนครบกำหนดไหมคำตอบนั้นแหละครับที่จะบอกว่าฝากแบบไหนเหมาะกับคุณมากกว่ากัน
0: MoneyForward Extra Smart Money

0: เดาไปเลยครับ
1: อูชิจาปานิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
2: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทรอูดแอร์เซอร์วิสรับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.

0: ชิดแจเปนิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรม

0: กำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
1: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
0: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
1: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
2: แยกนี้

0: with us, and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra.
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ม
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เจโครชเชียงใหม่โทร053-242-888
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: เยกรินคัมกำลังจะกลายเป็นญี่ปุ่นอีกครั้งวันนิมานและติงพาร์คชวนสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่งานทานามาตะมัตสึริครั้งที่4เทศกาลแห่งดวงดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีชมการแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นสนุกกับเกมงานวัดชมตำโมจิสดพร้อมแจกฟรีอร่อยกับยาไตสตรีทฟู้ดแฮมบากุแลบและโทเมโตมัชชาบา28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้บ่าย3ถึง4ทุ่มที่วันนิมานและติงพาร์คสนับสนุนโดยซาโต้อร่อยซ่าสดชื่นโลแคล
5: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
6: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น.
7: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
8: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศักดิ์ครับกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐระบุแก๊งสแกมเมอร์ยังคงอยู่ในกัมพูชาเนื่องจากมีกลุ่มชนชั้นนำของผู้ทรงอิทธิพลยังได้รับผลประโยชน์หลังพบกลุ่มธุรกิจคาสิโนและอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ในกัมพูชาให้เช่าใช้พื้นที่เป็นฐานสแกมเมอร์สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าลิมเฮงกรุ๊ปซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจคาสิโนและอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ในประเทศกัมพูชาซึ่งบริหารงานโดยนายลิมเฮงมหาเศรษฐีชาวกัมพูชาผู้ทรงอิทธิพลได้ปล่อยเช่าอาคารในพื้นที่คาสิโนรอยัลฮิลบริเวณชายแดนกัมพูชาให้กับกลุ่มอาชญากรชาวจีนเพื่อใช้เป็นฐานปฏิบัติการแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ขนาดใหญ่โดยได้รับค่าเช่าอาคารจากชายชาวจีนรายหนึ่งในราคาสูงถึง $200,000 ต่อเดือนซึ่งสูงกว่าราคาตลาดถึง80เท่าตัวแต่อย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานว่าลิมเฮงกรุ๊ปเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของแก๊งสแกมเมอร์แม้จะได้รับคำเตือนตั้งแต่2ปีก่อนว่าอาคารเหล่านั้นได้ถูกใช้เป็นแหล่งค้ามนุษย์ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดตั้งแต่ภายนอกอาคารที่มีการล้อมรั้วด้วยลวดหนามและมีการปิดกั้นทางเข้าออกที่แน่นหนากระทั่งเมื่อถูกบุกทลายก็พบว่าภายในมีการสร้างฉากเป็นสถานีตำรวจปลอมและธนาคารปลอมของประเทศต่างๆเพื่อใช้หลอกลวงเหยื่อในหลายประเทศส่วนข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐได้ระบุว่าแก๊งสแกมเมอร์ยังคงอยู่ในกัมพูชาเนื่องจากมีกลุ่มชนชั้นนำและผู้ทรงอิทธิพลได้รับผลประโยชน์อยู่และยังได้ระบุว่า Royal Hill ที่เมืองโอสเมดถือเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนคาดว่ามีแรงงานถูกกักขังอยู่ราว 3,000 คนบนพื้นที่รวมกว่า500ไร่ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในพนมเปญระบุว่าภายใต้กฎหมายกัมพูชานั้นเจ้าของที่ดินหรือผู้ปล่อยเช่าอาคารสามารถถูกดำเนินคดีร่วมได้หากการสืบสวนพบว่ารับรู้ทรัพย์สินของตนถูกนำไปใช้ในการก่ออาชญากรรมปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกียลักษณะเช่นนี้ส่งผลทำให้พื้นที่ทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันนรขอภาคเหนือและนรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนพื้นที่ทัพเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นปานกลางขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกทะเลมีคลื่นเล็กน้อยโดยในส่วนของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 3-5 ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมามีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 3-4 ฟุตใต้ชุมพรลงไปมีเมฆบางส่วนกับทวีขึ้นในตอนบ่ายและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง5-6 ฟุตห่างฝั่ง7ฟุตทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนนอนครบชั่วโมงกับนอนมีคุณภาพต่างกันอย่างไรหลายคนคิดว่าการนอนครบ8ชั่วโมงค่ะเท่ากับมีสุขภาพดีซึ่งจริงๆไม่เสมอไปค่ะคนที่นอน8ชั่วโมงแต่หลับไม่ลึกตื่นบ่อยกรนหนักหรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับแท้จริงเข้าข่ายพักผ่อนไม่เพียงพอได้โดยการนอนที่มีคุณภาพคือหลับง่ายหลับลึกหลับสนิทไม่ตื่นบ่อยตื่นได้เองตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นดังนั้นถ้าใครที่ตื่นมาแล้วยังเหนื่อยงุนหงิดง่ายสมองไม่แล่นแสดงว่าเราอาจนอนไม่พอนอนไม่ดีก็ได้นะคะโดยช่วงที่สำคัญมากคือ deep sleep หรือช่วงที่หลับลึกค่ะเพราะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองหลั่งกรดฮอร์โมนฟื้นฟูสมองกล้ามเนื้อและระบบภูมิคุ้มกันดังนั้นนอนนานนอนเยอะไม่เท่ากับนอนดีนะคะจำไว้ว่าการนอนเนี่ยต้องมีทั้งคุณภาพที่ดีและปริมาณก็คือจำนวนชั่วโมงของการนอนนั่นเองค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดและหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
3: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันเรือเอกหญิงกิติยภัทรล้อมฉิมพลีค่ะกระทรวงการคลังปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 ยกเว้นเงื่อนไขลดหย่อนภาษีของบุตรและไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรโดยเปิดตรวจสอบสิทธิ์ทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 6:00 น.ของวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เทพไทยหรอปากสะอาด
2: แม่เทพไทยปากสะอาด
3: เทพไทยปากสะอาด
4: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
2: ่
4: ะ
2: เทพไทยปากสะอาดจริง
5: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
8: Greater Carbon 2สีเทา
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
0: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จำนวน2ประเด็นได้แก่การยกเว้นกรณีบุตรนำผู้ถือบัตรไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีและการไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรกรรมในการพิจารณาสินเชื่อเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนและเกษตรกรสำหรับการคัดกรองผู้มีสิทธิ์จะใช้ข้อมูลผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านรายรวมกับข้อมูลกลุ่มเปราะบางจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมกว่า5ล้าน4แสนรายเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงและลดปัญหาผู้มีสิทธิ์ตกหล่นทั้งนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการคัดกรองในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและธนาคารของรัฐ5แห่งเช่นธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์กลุ่มเดิมจะได้รับสวัสดิการต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ขณะที่ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569และหากไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้โดยรัฐบาลยืนยันว่าจะดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
9: ไปรษณีย์ไทยประกาศเตือนภัยถึงประชาชนหลังตรวจพบมิจฉาชีพใช้กลโกงส่งอีเมลหลอกลวงหรือฟิชชิงแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อพยายามล้วงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้งานโดยพฤติการที่พบคือสร้างอีเมลปลอมรวมถึงการจัดตั้งกลุ่มไลน์ปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนส่งลิงก์ให้กดหรือแนบไฟล์เอกสารให้ดาวน์โหลดจากนั้นจะหลอกให้กรอกข้อมูลสำคัญเช่นเลขบัตรประชาชนรหัสผ่านหรือข้อมูลบัญชีธนาคารซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินไปรษณีย์ไทยขอย้ำว่าไม่มีนโยบายส่งอีเมลหรือข้อความเพื่อขอข้อมูลส่วนตัวหากพบข้อความหรืออีเมลที่มีลักษณะผิดปกติขอให้หลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์ไม่ดาวน์โหลดไฟล์แนบและไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยควรตรวจสอบแหล่งที่มาของอีเมลทุกครั้งทั้งนี้ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้งานสื่อออนไลน์เพื่อป้องกันตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

เมกะเฮิรตซ์มันโฟร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.comคลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mun Forward Extra

งานจากแคลวินแฮร์ริสนะครับฟาร์เรลล์วิลเลียมส์เคทีเพอร์รี่แล้วก็บิ๊กชอนนะครับร่วมงานกันเยอะเลยแต่ชื่อเพลงสั้นๆว่า Feels นะครับรู้สึกยังไงกันบ้างครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมนะครับสวัสดีทักทายชาวมัน Forward Extra FM 88กันด้วยวันนี้มีใครรวยหรือเปล่าสลากกินแบ่งรัฐบาลออกไปแล้วนะฮะไหนใครรวยมาอวดหน่อยเราจะไม่พูดถึงเลยนะครับว่าออกเลขอะไรไปบ้างเราไม่อยากจะรับรู้นะฮะว่าทำไมเลขที่ซื้อไม่ออกเลขที่ออกไม่ซื้ออ่ะยินดีด้วยแล้วกันนะครับส่งคุณเดินทางกลับบ้านเหมือนเดิมครับในช่วงเย็นแบบนี้นะครับที่มัน Forward Extra FM 88กับผมเจภัสวัฒน์ดูแลทุกเพลงดูแลทุกความรู้สึกของคุณเนาะอยากฟังเพลงอะไรบอกเพิ่มเติมกันได้นะครับส่งมาที่ LINE @manforward นะครับพิมพ์88ก่อนเว้นรักตามด้วยชื่อเพลงที่คุณอยากฟังนะฮะส่วนตอนนี้ไปที่เพลงนี้กันดีกว่า1เพลงที่หลายๆคนชอบหลายๆคนน่าจะคิดถึงและนี่คือ Take That กับ How Deep Is Your Love ครับ

0: Want you นะครับจากเคชินั่นเองครับอยู่ด้วยกันกับเจพัสวัตรที่มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า FM 88และตอนนี้ครับใครที่อยากจะให้ผิวหน้าคุณกลับมาชุ่มชื่นดูฉ่ำวาวแบบมีน้ำมีนวลกันบ้างฮะ Florenza Clinic นะครับโปรแกรมไบโอวาวสกินครับตอนนี้เขามีโปรแกรมนี้อยู่ก็ช่วยเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นให้หน้านะครับดูสุขภาพดีจากภายในแล้ววันนี้เรามีมาแจกคุณกันด้วย2รางวัลนะฮะมูลค่า 5,900 บาทคุณผู้ฟังมาเติมความชุ่มชื้นให้ผิวคุณหน่อยส่งมาเลยนะครับใครอยากจะได้รางวัลชิ้นนี้พิมพ์88เว้นวรรคตามด้วย Florenza Clinic แล้วส่งมาที่ LINE @manforward ตอนนี้นะฮะบอกไปแล้วนะครับว่าเราแจกแค่2รางวัลเท่านั้นกับ Florenza Clinic ครับรีบส่งมาแบบด่วนๆเลยนะครับแล้วรอเป็นผู้โชคดีกันนะฮะ
1: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: สำหรับ Longevity Trend ในปี2026นี้นะคะเทรนด์แรกต้องขอแนะนำ Exercise Snacks ค่ะไม่ได้หมายถึงการกินขนมนะคะแต่หมายถึงการออกกำลังกายทีละสั้นๆ 1-5 นาทีแต่หลายๆรอบต่อวันค่ะเช่นการเดินขึ้นบันไดเดินหลังอาหารสัก 5-10 นาทีหรืออาจจะ Squat ระหว่างการทำงานก็ได้นะคะเทรนด์ที่2คือ Zone 2 Training ค่ะเป็นการคาร์ดิโอเบาๆเช่นเดินเร็วเดินชันวิ่งชิลปั่นจักรยานเอาที่แบบยังพูดคุยได้ค่ะนี่คือการลงทุนให้หัวใจแข็งแรงและเทรนด์สุดท้ายก็คือการ recovery ค่ะเมื่อก่อนเน้นซ้อมหนักอย่างเดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ต้องควบคุมคุณภาพการนอนให้ดีมีการไปทำ ice bath นะคะมีการจัดการเรื่องของความเครียดนะคะสรุปง่ายๆ longevity trend ในปีนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องของการอายุยืนแต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเป็นอายุยืนแบบมีคุณภาพด้วยค่ะ
1: Man Forward Extra Well Being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
1: live.manforwardextra.com
3: เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ดี๋ยวมาเติมเพลงกันต่อนะครับที่มัน Forward Extra FM 88ในชั่วโมงหน้านะครับแต่ว่าใครที่อยากฟังเพลงเนี่ยจะต้องคลิก live.man/extra.com นะครับทางออนไลน์เท่านั้นนะครับเพราะว่าตอน 1:00 นเดี๋ยวมีรายการจากทางสถานีเนาะตั้งรอไปแล้วครับโจนัสบลูและแจ็คแอนด์แจ็คด้วยกับไบรซ์ครับโอลิเวียร์โรดริโก้นะครับกับ Drop Dead ด้วย Let's pretend it's not the end of the world End of the world นะครับงานจาก Miley Cyrus นะฮะฟังด้วยกันที่ Man Forward Extra FM 88คุณอยู่กับเจภัสวัตนะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward ExtraStay with us and we'll be right back with more hits.

0: สาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: ย้ายค่ายรายเดือนกับไม้คุ้มยังงะ
4: เน็ตหมดชีวิตก็พบแต่อุปสรรคสัญญาณชักกระตุกชะตาก็มีแต่ความตะกุกตะกักเปลี่ยนเน็ตหมดเป็นเน็ตไม่อั้นระดับเทพแค่ย้ายค่ายมาใช้ซิมไมล์แล้วคุ้มสะใจแบบ
5: โอ้ my god
4: จ่ายรายเดือนเริ่มต้น239บาทได้เน็ตไม่อั้นมีโทรด้วยไมล์คุ้มทุกโปรโอ้ my gosh คลิกเลย mybynt.com
6: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: และทราย MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

านจากเลนก้านะครับกับ Blue Skies นะครับทักทายกันในชั่วโมงทุ่มกว่าๆนะครับกับเจภัสวัตที่มัน Forward Extra FM 88ช่วงนี้จะ Blue Sky นิดนึงนะสำหรับแฟนๆของอังกฤษนะฮะในศึกฟุตบอลโลก2026ครับเมื่อคืนนี้เจอกับอาร์เจนตินานำก่อนด้วยเนาะเสียดายเนาะแล้วก็ไปเปลี่ยนเกมเป็นเกมตั้งรับนะฮะโอ้โหโดนสวดกระจายเลยว่าไปทำอย่างนั้นทำไมเนี่ยมาอยู่ที่โค้ชเหมือนกันนะครับการวางแผนเล่นกีฬาอะไรพวกนี้สรุปแล้วโดนอาร์เจนนำ 2-1 ฮะอาเจนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์นี้ตอนตีสองเจอกับสเปนนะฮะหลายๆคนก็รู้สึกโอเคแหละในมุมนึงคือบางทีก็จะเชียร์ทั้งคู่เนาะแต่ก็ต้องมีทีมหนึ่งที่เข้าไปนะฮะเราจะได้เห็นฝีไม้ลายมือส่งท้ายน่าจะเป็นปีสุดท้ายแล้วของเมสซี่ด้วยกับฟุตบอลโลกนะครับเดี๋ยวรอดูเลยปกติไม่ค่อยดูนะมันดึกไปเนาะตีสองแต่ว่าอาทิตย์นี้เนี่ยจะต้องข่มตลับขับตานอนนิดนึงนะฮะ

0: พลงใหม่จาก December 10นะครับแต่ว่ามีสมาชิก7คนด้วยกันนะครับสำหรับบอยแบนด์วงนี้นะฮะและนี่คือ Infinity ครับถ้าเกิดว่าชอบก็ขอกันมาได้นะครับที่มัน Forward Extra FM 88นะฮะเอาล่ะเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงหน้ายังอยู่กับเจภัสวัตกันต่อนะครับเพลงที่ตั้งรอเอาไว้แล้วBut you've been so out of touch, touch, touch, touch, touch. That about you way too much, much, much, much, much. Over all the thinking. เพลงจากแคสไอนะครับกับ Touch ครับมีแมนไอนี้ด้วย Olivia Dean รวมถึงงานจาก Max นะครับกับ Lights Down Low เดี๋ยวมาฟังเต็มๆกันได้นะครับที่มัน Forward Extra FM 88กับเจภัสวัตนะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits มัน Forward Extra
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่ 20 Karaoke ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่ 20 Karaoke ย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กเชียงใหม่20 20
4: อุ๊ยครับ

0: จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานและทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยวันนี้เวลา 19:33 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานและทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569 Still On My Mind ทักสถิตในดวงใจนิรันดร์ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาการดนตรีคลาสสิกของไทยและหารายได้สมทบทุนสภากาชาดไทยณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครโดยมีพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยพร้อมคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จการนี้เมื่อเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทรงทอดพระเนตรนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องโถงพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลเรือโทปณิธานสิทธิโยธาคารเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือประธานอนุกรรมการฝ่ายหารายได้การจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52กราบบังคมทูลเบิกพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสภากาชาดไทยและนายเตชะบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินโดยเสด็จพระราชกุศลและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณและผู้บริจาคเงินบำรุงสภากาชาดไทยจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางอริยาเฟื่องจันทร์ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตซึ่งมีทั้งหมด2ภาคประกอบด้วยภาคที่1บทเพลงคลาสสิกบรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวีการแสดงภาคที่2เป็นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระรามข้ามสมุทรแสดงโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรบรรเลงประกอบโดยวงดุริยางค์ราชนาวีการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ร้อยดวงใจเหล่าราชนาวีเพื่อน้อมรำลึกพระราชสวนีประกอบด้วยบทเพลงในดวงใจนิรันดร์และราชนาวิกโยธินพร้อมการแสดงยุทธการงูเขียวหางไหมโดยนักเรียนจานาวิกโยธินและปิดท้ายด้วยการขับร้องเพลงร่วมสมัยภาพงามนิรันดร์แห่งพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินเมื่อจบการแสดงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เชิญช่อดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ศิลปินรับเชิญผู้อำนวยการเพลงหัวหน้าวงดนตรีและผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือตามลำดับ
5: ชีวิตไม่มีใครไม่เคยเจ็บ ไมบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลยชีวิตไม่มีใครไม่เคยเจ็บไบบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Jamkat. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

ครึ่งชั่วโมงนะครับกับเจพัสวัตที่มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88นะฮะในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสตอนนี้มีใครใช้หมดหรือยังครับกลางเดือนนะฮะยกมือด้วย1คนเลยนะครับใช้หมดแล้ว ต้องบริหารจัดการกันดีๆแต่ว่ารายจ่ายเราก็เยอะเนาะเราก็ชอบกินนู่นกินนี่เวลาแบบพอมันมีโครงการนี้เราก็ซื้อของกินได้ง่ายขึ้นนะฮะแต่ว่าล่าสุดอัปเดตเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจะมีไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากโครงการรัฐบาลนะครับที่เขาจะร่วมจ่ายค่าที่พักให้ 50% จะสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์นะฮะและจะมีทั้งหมดประมาณ 500,000 สิทธิ์ด้วยกันเดี๋ยวรอนะครับน่าจะเป็นช่วงควอเตอร์สุดท้ายนะครับสำหรับไทยเที่ยวไทยพลัสนะฮะก็เป็นช่วงปลายปีที่หลายๆคนก็อาจจะมีการวางแผนที่จะไปเที่ยวพักผ่อนกันด้วยนะฮะเพราะมาในจังหวะที่พอดิบพอดีเลยทีเดียวตอนนี้ฟังเพลงกันต่อครับกับงานจาก Harry Styles ครับและนี่คือ American Girls ครับ

0: หมดเวลาแล้วต้องบ๊ายบายกันแล้วนะครับพรุ่งนี้เจกลับมาเจอคุณใหม่ทั้งเที่ยงและตอนเย็นแบบนี้ด้วยที่มัน Forward Extra FM 88นะครับมีความสุขมากๆฟังเพลงกันต่อยาวๆเลยกับมัน Forward Extra นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: มีเรื่องที่ธนาคารไม่ได้บอกคุณตรงๆนะครับนั่นก็คือดอกเบี้ยที่โดนหักภาษี 15% ไปนั้นคุณมีสิทธิ์เอาคืนได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเงินฝากประจำทุกประเภทครับธนาคารจะหักภาษี 15% ออกจากดอกเบี้ยก่อนโอนเข้าบัญชีตั้งแต่บาทแรกเลยโดยถูกนำส่งสัมภาระในชื่อของคุณนะครับส่วนบัญชีออมทรัพย์มีข้อยกเว้นครับถ้าดอกเบี้ยทั้งปีไม่เกิน 20,000 บาทธนาคารจะไม่หักตั้งแต่แรกกรณีนี้ก็ไม่ต้องขอคืนครับแต่ถ้าโดนหักไปแล้วให้นำดอกเบี้ยและภาษีที่ถูกหักไปรวมยื่นแบบพ.ง.ด. 90หรือ91สิ่งที่กำหนดว่าจะได้คืนเท่าไหร่ก็คือรายได้สุทธิหลังหักค่าลดหย่อนทั้งหมดไม่ใช่รายได้รวมดิบๆนะครับถ้าฐานภาษีจริงต่ำกว่า 15% ส่วนต่างนั้นก็ได้คืนครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับแค่ขอหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายจากธนาคารแล้วนำไปกรอกตอนยื่นภาษีเท่านั้นเองครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: Man Forward Extra We play all the

0: ังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: ังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052 004 699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21นาฬิกา0นาที0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา21นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยปรัชญ์ ศิรินทร์ พงษ์ปันแก้วค่ะสบน.เร่งขับเคลื่อนแผนกู้เงิน400,000 ล้านบาทเดินหน้าพิจารณาโครงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาด200,000 ล้านบาทเตรียมเสนอครม.สัปดาห์หน้าสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามค่ะ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
10: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
11: Greater Carbon 2สีเทา
10: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: างจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทในส่วน200,000 ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานว่าวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการลงทุนพลังงานสะอาดโดยมีนายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานซึ่งขณะนี้กระบวนการอยู่ระหว่างการรอความพร้อมของหลักเกณฑ์ย่อยในแต่ละแผนโดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสำนักงบประมาณและกระทรวงพลังงานเข้ามาร่วมพิจารณารายละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการที่ผ่านการอนุมัติจะสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและเกิดความคุ้มค่าสูงสุดสำหรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการนั้นกำหนดให้ต้องลงนามผูกพันสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่30 กันยายน 2569และต้องดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม2570ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติงบประมาณไม่จำเป็นต้องปล่อยเต็มวงเงิน200,000 ล้านบาทในคราวเดียวแต่จะพิจารณาจากความจำเป็นเร่งด่วนและความพร้อมของแต่ละโครงการเป็นหลักโดยภายในสัปดาห์หน้าจะเตรียมเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการบางส่วนจากการประชุมในครั้งนี้เช่นการปรับแก้จำนวนเงินวัตถุประสงค์จำนวนกลุ่มเป้าหมายและระยะเวลาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงนอกจากนี้กรอบกฎหมายตามพระราชกำหนดยังออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นโดยสามารถพิจารณาปรับเกลี่ยวงเงินระหว่างแผนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและแผนการเยียวยาได้ตามความเหมาะสมโดยเฉพาะในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นสถานการณ์สู้รบในต่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันในด้านความโปร่งใสประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลยอดการกู้เงินและการเบิกจ่ายผ่านระบบออนไลน์ทั้งเว็บไซต์ของสำนักบริหารหนี้สาธารณะและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศรายภาคโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ทั้ง2ฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลแล้วกลับมารับฟังข่าวได้อีกครั้งในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ

0: One Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนเครียดสะสมทำให้แก่เร็วจริงหรือไม่คำตอบคือจริงค่ะและไม่ใช่แค่รู้สึกแก่นะคะแต่ร่างกายแก่เร็วขึ้นจริงในระดับเซลล์เลยเพราะเมื่อเราเครียดเรื้อรังนะคะร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายอย่างเรื้อรังเพิ่มการเกิดสารอนุมูลอิสระและเร่งการเสื่อมของเซลล์และการทำลายเซลล์ผลที่เห็นได้ชัดคือหน้าโทรมผิวหมองใจสั่นนอนหลับยากไขมันสะสมง่ายอ้วนง่ายภูมิคุ้มกันลดลงติดเชื้อง่ายขึ้นป่วยง่ายขึ้นสมองล้าสมาธิแย่ความจำลดลงค่ะพูดง่ายๆก็คือว่าความเครียดเรื้อรังนั้นนะคะเปรียบเหมือนการเหยียบคันเร่งค่ะทำให้ร่างกายเสื่อมเร็วขึ้นดังนั้นถ้าจะให้ดีต้องมันสังเกตว่าคนในบ้านของเราเครียดหรือไม่นะคะหลายครั้งค่ะพวกเขาอาจตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรแต่แท้จริงร่างกายบันทึกไว้หมดแล้วค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศในการบริหารจัดการความเครียดในครอบครัวค่ะเช่นชวนกันเดินเล่นคุยกันหลังอาหารชวนกันทำสมาธิค่ะจำไว้ว่าการชะลอวัยนั้นไม่ใช่แค่การใช้ครีมหรือว่าการกินวิตามินนะคะแต่คือการรู้ทันความเครียดและบริหารจัดการความเครียดให้เป็นค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
0: Mum Forward Extra. We play all the hits.

0: เลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก
5: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงานก่อสร้าง
6: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทรWood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
7: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว
8: น้ำ

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา22:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันเรือเอกหญิงกิตติยภัทรล้อมฉิมพลีค่ะนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารและสมาชิกสภาธุรกิจสหภาพยุโรปอาเซียนก่อนเดินหน้า FTA ไทย EU ผลักดันการค้าพร้อมเดินหน้าเป็นสมาชิก OECD ยืนยันดำเนินการเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาธุรกิจสหภาพยุโรปอาเซียนและสมาชิกการค้ายุโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์พร้อมคณะผู้แทนภาคธุรกิจจากสหภาพยุโรปเข้าพบเพื่อหารือด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากลุ่มนักธุรกิจจากสหภาพยุโรปได้ยืนยันถึงความตั้งใจที่จะขยายการลงทุนในประเทศไทยพร้อมชื่นชมการดำเนินงานของรัฐบาลไทยที่รับฟังข้อเสนอแนะและตอบสนองต่อภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่องหลังจากได้พบปะหารือกันหลายครั้งในเวทีระหว่างประเทศทั้งนี้ประเทศไทยได้ยืนยันความพร้อมด้านการลงทุนการท่องเที่ยวและการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรวมถึงขอให้ภาคธุรกิจยุโรปสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ Thailand EU FTA ในโค้งสุดท้ายโดยตั้งเป้าปิดการเจรจาให้ได้ภายในสิ้นปี2569โดยนายกรัฐมนตรียอมรับว่าการเจรจามีความล่าช้าในช่วงท้ายเนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังมีประเด็นที่เห็นต่างและต้องร่วมกันหาทางออกเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันเพราะหากการเจรจา FTA สำเร็จมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเพราะผู้ประกอบการไทยจะสามารถส่งออกสินค้าไปยังยุโรปได้โดยไม่มีกำแพงภาษีเป็นอุปสรรคนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าประเด็นหลักอยู่ที่เรื่องวัตถุดิบและภาคการเกษตรซึ่งรัฐบาลต้องดำเนินการในลักษณะบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทุกฝ่ายส่วนการผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เป็นเรื่องที่มีการหารือในทุกเวทีไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศหรือการต้อนรับผู้นำจากต่างประเทศทั้งในเอเชียและยุโรปโดยผู้นำหลายประเทศยืนยันว่าจะสนับสนุนประเทศไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ทั้งนี้การเป็นสมาชิก OECD ถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะจะช่วยเปิดโอกาสใหม่ๆให้ประเทศไทยทั้งด้านการค้าการลงทุนและการยกระดับมาตรฐานประเทศซึ่งจะช่วยต่อยอดให้เกิด plus ทั้งการผลักดัน FTA การดึงดูดการลงทุนและการเดินหน้าโครงการ Thailand Fast Pass เพื่อเร่งรัดการลงทุนในภาครัฐปิดท้ายกันที่คาดหมายอากาศทั่วไปในสัปดาห์หน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะในช่วงวันที่16ถึง19กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรช่วงวันที่20ถึง22กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในภาคเหนือและด้านตะวันตกของภาคกลางสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีค่ะ

0: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
1: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
2: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ราะสุขภาพดีคุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให้ Absolute Health
1: Wintry City Resort เราพร้อมให้บริการค่ะ Wintry City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintry City Resort เชียงใหม่มาเที่ยวเชียง

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความส

งินติดงานสะดุดความรักกุดสายมูถึงเวลามาเปิดดวงเปิดทางชีวิตรับครึ่งปีหลังกับวันมูเตลูครั้งที่2สักการะ4องค์เทพศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกจากอินเดียรวมพิธีอารติไฟแบบฉบับฮินดูโดยพราหมณ์อาจารย์รามและพิธีรวมมนตราเศรษฐีจากเทวสถานพระศิวพรหมนารายเชียงใหม่ยังมีหมอดูชื่อดังทั้ง4ศาสตร์และหมู่รูทเส้นทางแห่งความปังทริปพาไหว้พระวัดดังเชียงใหม่16-19กรกฎาคมนี้บ่าย

0: ถอยมือถือใหม่
1: จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคาร
2: ู้ยัง
3: ที่นิยมพาณิชย์
2: iPhone 15ลดราคาอยู่
3: หรือถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
2: ต้อง Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
0: ครบปุ๊บเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้
1: คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษ
0: เครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
1: เอามาลด
0: เพิ่มได้แล้วลดอีกอ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
3: ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
2: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
3: ครบทุกความคุ้ม
2: ต้องที
3: ่นิยมพาณิชย์

0: Search Brother Clinic เชียงใหม
1: ่ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

0: วังตาลโทร0910787777
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: รูแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวกาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายง่ายคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com. Turn it on.
3: Oh yeah.
2: And let the hits keep rolling. Mumford Extra. Music non-stop.

Extra. We play all the hits. Hit music.

0: and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. No filler, just killer hits. Man Forward Extra. Music non-stop.

0: Month forward extra. 88.
1: It's my baby. It's my.

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Turn on, tune in, and turn up the hits. Man Forward Extra.

0: ๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Feel the vibe And let the music take the lead Mumford Extra Music non-stop

0: And we'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com.

ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส

0: ักผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ากผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: อยากสวยอยากเป๊ะอยากเด่นอยากเท่แต่กินเก่งก็ขอให้2 1 1อยากหุ่นงามๆอยากหล่ออยากลีนไม่ว่า

0: ักษาทั่วไป line@mr.clinic
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: ือกแบบบ้านร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinic

0: ิแจเปนิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: Extra. Music non-stop.
1: I know that this could

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: ออกรถใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ
3: วัยรุ่นจะขี่ไปเรียนคันแรกรถ AT Honda Scoopy หรือสายประหยัดจะซื้อทั้งทีต้องคุ้มกับ Honda Wave 110ถูกที่สุดคุ้มที่สุดเริ่มเพียง 49,900 บาทรายเดือนเริ่มเพียง 1,000 กว่าออก
2: PCX 160รับฟรีหมวกกันน็อกสุดเท่หรือออก Honda Lee ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทมั่นใจบริการหลังการขายด้วยทีมช่างคุณภาพนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ยมพานิชทุกสาขา

0: ได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777